บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลตะวันลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะๆได้นะขยำเกาะๆได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมนัวตัวโยองอ่องแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอยางตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดโซตันตังดวงปักไปนี่ตรงซาบวยบวยละติมอกมอยังมะลูสอลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปาไรอาวาตันตังสลาใดละละมันกวากบุกิดบุนงติงอีปาไรอาวา